0: good
1: ไม่ใช่ครับ good night ครับ
0: oh I'm sorry good night what's your name
2: แหม
0: oh I'm sorry how do you do
2: ครับดูครับดู
0: oh you come back to Thailand what's the boo at this Jumbo Jets okay
2: คร
0: ับ can you speak Thai เดี๋ยวฉันขอตกออกอากาศหน่อยได้ไหม
3: เดี๋ยว
0: It is from the time, they have been from the time, my name is Yak!

0: ต่อไปนี้ฟังข่าวราคาสินค้าประจำปีกันได้แล้วนะครับข้าวสารบูดและตากแห้งราคาปีละ$7
1: $7เนี่ยขึ้นเป็นเงินไทยเท่าไหร่ล่ะครับ
0: ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันส่วนกะปิทำด้วยก้างปลาอย่างดีกิโลกรัมละ8 รูปี
1: 8รูปีขึ้นเป็นเงินไทยเท่าไหร่ล่ะครับ
0: ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันและทองคำแดงผสมตะกั่ว
1: ราคาบาทละเท่าไหร่ล่ะครับ
0: ผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันต้องถามตามร้านเขาดูก่อนว่าราคาเท่าไหร่แล้วจะมาบอกให้ทราบทีหลัง

0: อดนางสำหรับผู้ต้องการจะเลือกคู่ขณะนี้ไปสมัครกันได้แล้วนะครับ
1: แมนไผสิหาคู่เหรอครับ
0: อ้าวก็ที่หนังสือพิมพ์เขาลงข่าวประกาศโครมอยู่นั่นยังไงล่ะมีตั้งแต่อายุ50ปี60ปีจนถึง70ปี
1: โอ้นี่มันคนใกล้สิเข้าโรงผีมือ2มือบ่แม่นบ่นี่เขาซื้อยังล่ะครับ
0: เรื่องชื่อนี่จำไม่ได้นะต้องไปถามเขาดูก่อนแล้วจะมาบอกให้ทราบภายหลัง
1: อ๋อ

ฟังต่อไปฟังข่าวสุดท้ายจากกรมอุตุวันนี้ฝนจะตกที่ภาคเหนือ15-4กระป๋องนมกับ2ถ้วยชาที่ปากใต้ก็จะตกกระปริดกระปรอยไม่ค่อยแน่นอนส่วนทางภาคตะวันออกและตะวันตกฝนก็จะตกเหมือนกันสำหรับในภาคกลางกรุงเทพมหานครคืนนี้หรือวันนี้ฝนไม่ตกมันจะไปตกพรุ่งนี้ถ้าพรุ่งนี้ไม่ตกมันก็จะไปตกมะรืนนี้หรือถ้ามะรืนนี้ไม่ตกมันก็จะไปตกวันอื่นๆตกจนได้ไม่วันหนึ่งถ้ามะรืนนี้ไม่ตกมันก็จะไปตกวันอื่นๆตกจนได้ไม่วันหนึ่งก็วันใดถ้าตกมาเมื่อไหร่